0: ถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้Carfor Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carfor Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carfor Cash ที่ Appgo บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำจุดยืนจีนไทยกัมพูชาเป็นมิตรประเทศกรณีส่งอาวุธให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวขัดแย้งชายแดนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แจ้งเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าจีนมีความคิดเห็นและมีจุดยืนอย่างไรโดยระบุว่าจีนได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าจีนไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันและต่างมีความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารตามปกติความร่วมมือระหว่างจีนไทยกัมพูชาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนได้รักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งไทยและกัมพูชามาโดยตลอดและทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยต่างก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถแยกย้ายจากกันได้การคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างเหมาะสมโดยเร็วจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาและในฐานะมิตรที่ดีของทั้งไทยและกัมพูชาจีนได้ดำเนินการด้วยแนวทางของตนอย่างแข็งขันมาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมการเจรจาผลักดันให้ทั้งสองประเทศบรรลุการหยุดยิงและฟื้นฟูการติดต่อระหว่างกันโดยเร็วจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะเดินหน้าเข้าหากันคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกันฉันมิตรฝ่ายจีนยินดีที่จะแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอเดอร์โดซาเฟรินผู้ก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทนับต่อจากนี้ไปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยจากฝรั่งเศสชนะอัตวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกของอังกฤษ2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2ราปิดเวียนนาชนะไพเด้2-1 FC โคเปนเฮเกนชนะเดเบรเซน5-1คาโตวิชชนะฮาเปเอลเทอวิฟ2-1ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้เอเวอร์ตัน1-3ลีดยูไนเต็ดเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1อาร์เซนอลเสมอโคโม1-1และลาคอรุนย่าแพ้รอัลมาดริด0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันพระผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับเรารายงานตัวพูดคุยกันเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ตื่นเช้าแล้วก็ต้องหลายท่านไปทำงานในวันนี้นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับทักทายกันคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radioและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM
1: ครับ
0: ฟังได้ทั่วประเทศกันเลยนะครับวันนี้วันธรรมสวนะเป็นวันพระนะครับก็คงจะเป็นวันที่ชาวพุทธหลายๆท่านเองก็คงจะได้แวะไปทำบุญที่วัดกันนะครับก่อนที่จะมาทำงานบางคนก็ตักบาตรในทุกๆเช้าวันพระนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับบรรยากาศช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้12สิงหาคม
1: ครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของพระราชพิธีนั้นนะครับเมื่อวานเวลา 18:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการนะครับแล้วก็มีการถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จนะครับพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับในการนี้นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งประเคนจตุปัจจัยไตรยธรรมบูชากันเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นนะครับมีการทรงทอดพระไตรนะครับถวายพระสงฆ์อีก16ไตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทรงกราบพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนที่ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และผู้เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะได้มีการพระองค์เนี่ยเสด็จกลับแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็เดินทางกลับครับ
0: ครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งในวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็จะยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการนะครับเคียงคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระบรมราชินีนาถนะครับเรียกว่าทรงเป็นที่พึ่งนะฮะทั้งของประชาชนแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงผนวดคงจำได้นะครับเมื่อปี2499จึงได้พระราชทานหรือสถาปนาให้พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถนั่นเองไม่นับรวมไปถึงโครงการต่างๆมากมายที่ยังประโยชน์ยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนะครับไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับนะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนะครับก็ล้วนแล้วแต่มี อาชีพที่มั่นคงในการเลี้ยงดูตนเองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: คร
1: ับ ขณะเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งงานนี้นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นครั้งที่51แล้วครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและก็เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยนะครับให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับและในโอกาสนี้ก็ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384คนลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน190คนผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9คนและผู้มีอุปการะคุณจำนวน181คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วจะยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยครับ
1: ครับก็นับว่าสถาบันครอบครัวนะครับแม่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอาจารย์สุธีครับในการดูแลลูกน้อยคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาก็ต้องได้รับความรักแล้วก็อบอุ่นจากแม่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับต่อจากนั้นนะครับทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่มีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งก็จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: ครับแม่ดีเด่นปีนี้แล้วก็ลูกกตัญญูปีนี้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยกตัวอย่างนะครับสำหรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้เช่นนางจิตราวัฒนศิลป์เป็นคุณแม่ของศิลปินที่ดังนะครับคุณเจคุณโจเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นศิลปินดังคุณเจเจตรินโจจิรายุเนี่ยนะครับแล้วก็คุณนางธัญวรรณป่วยแห่งคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มกองทัพพิกนะครับรวมไปถึงดร.การดีเหลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
1: ครับแล้วก็สำหรับลูกนะครับที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569นะครับก็มีหลายท่านด้วยกันอย่างเช่นนักร้องนักแสดงศิลปินชื่อดังเนี่ยนะครับอย่างคุณโอปอสุชาตาช่วงศรีมิสเวิลด์2025
0: ครับ
1: สวยด้วยกตัญญูด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณวีนาปวีนาซิงค์นะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025คุณหนิงปัทมาจิตสวรรค์นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025แล้วก็มีคุณกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์นะครับนักแสดงชื่อดังรวมถึงยังมีศิลปินดาราอีกจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับนี่ก็เป็นแบบอย่างนะครับให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีในเรื่องราวของความกตัญญูกตเวทียังมีลูกดีเด่นประเภทนักเรียนนักศึกษาอาทิเนเน่ ครับรัติการอัมลอยหรือว่าเนเดอร์รอยัลเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์
0: ซีซั่น21นะครับก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูนี้ด้วยนะครับโอ้ก็สมควรได้จริงๆอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลลูกกตัญญูประเภทกีฬาเช่นบิลภูริพลบุญสอนโอ้โหนี่เทพบิวนะ
1: เทพบิว
0: นักวิ่งทีมชาติไทยสุดยอดมากนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งหลายๆคนรุ่นใหม่ๆนะครับคุณเพียวอัชรพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนักกีฬาเทควันโดชายครับ
1: ครับก็นับว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็เป็นลูกที่ดีเด่นนะครับแล้วก็มีการดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของที่ท้องสนามหลวงซึ่งถือว่าเป็นส่วนกลางในการจัดงานพิธีนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้นะครับพลเอกพนาคและปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ส่วนกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีครับ
0: ส่วนภูมิภาคเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนก็ทยอยเดินทางไปร่วมประกอบพิธีจุดผางประทีป 3,000 ดวงครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธาตุเจดีย์หลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับบรรยากาศภายในวัดมีการประกอบพิธีสวดมนต์โดยมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจุดผางประทีปบริเวณลานด้านหน้าพระธาตุเจดีย์หลวงท่ามกลางบรรยากาศที่สว่างสวยไปด้วยแสงเทียนนะครับสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ครับสำหรับการจุดผางประทีปนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับในการจุดประทีปไฟบูชาเนี่ยนะครับก็นิยมปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับซึ่งมักจะจัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญต่างๆซึ่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่ประชาชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีดังกล่าวในจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับจากเหนือแล้วก็รอไปต่อที่ภาคใต้กันนะครับที่โรงเรียนเทศบาล4ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ประจำปี2569โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จแม่นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเขาก็มีการเผยแพร่นิทรรศการซึ่งมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นการแสดงรำโนรานะครับอาจารย์จากนักเรียนนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับจากโรงเรียนบ้านคีรีราชรังสรรค
0: ์
1: ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการแสดงลิเกฮูนูนะครับโอ้หาชมยากแล้วนะครับลิเกฮูนูเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านเขาตันหยงที่อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็ส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถแล้วก็ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์อยากจะให้อนุรักษ์ศิลปะเหล่านี้ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปครับ
0: ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นก็ให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกันสืบสานคุณงามความดีรักษาค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนการสร้างความรักความสามัคคีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนนะครับพร้อมร่วมกันน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและก็สืบสานคุณค่าที่ดีงามของแผ่นดินครับ
1: ครับแหมชื่นอกชื่นใจนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันตอกย้ำนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เราทุกคนเนี่ยได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งมี
0: ภาคไหนก็ท ทยด้วยกัน
1: เหมือนกันน
0: ะ
1: ครับมีศิลปะมีวัฒนธรรมที่งดงามเหมือนกันนะครับ
0: ทักทาย FC สักหน่อยสิครับ
1: ครับก็มีหลายท่านนะครับทักทายมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับ
0: ค
1: ุณนิ่มจันทสิงห
0: ์ ค
1: ุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ค
1: ุณสุรศักดิ์คุณหนุ่มอันดาเนี่ยน่าจะจากภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
0: คุณธิดาโตมาสมาด้วยนะฮะคุณรัตนาสิมะ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนนะครับ
1: ครับ
0: มีประภัยก็มาด้วยนะ
1: คุณฝนทิพย์แตงโมเกิดสุขนะครับน่าจะรับฟังจากกาญจนบุรีท่านนี้นะครับ
0: ครับคุณสังเวียนศรีสุขนี่จากจังหวัดน่านนะฮะ
1: ครับ
0: คุณประภาพรปั้นบุญมีคุณสุบินและอีกหลายท่านหลายๆท่านคุณบัวลอยบัวพรมีเจนิดผัดไทยด้วยนะ
1: สวัสดีนะครับ
0: ครับคุณจันเพ็ญคำพลานะฮะขอบคุณครับ
1: ก็หลายท่านนะครับอยู่ในต่างพื้นที่กันนะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะโพสแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับปริมาณฝนถ้าจากดูแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่160ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับบริเวณคลื่นลมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคุณผู้ฟังครับยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับ
0: นั่นกองทัพภาคที่2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับหลังจากที่น้ำลดลงนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ได้จัดกำลังพลและชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าช่วยเหลือด้วยการขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินหลังระดับน้ำลดลงในพื้นที่ให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตตามเดิมตามปกติครับ
1: ครับเพิ่งเหลือบมาเห็นอาจารย์ธุรีครับ
0: คุ
1: ณสวัสดิ์ชาดาบอกว่าเพลงเพราะมากน่าจะเป็นเพลงเข้านะครับก็นี่เลยนะฮะ
0: ฝนหนาว
1: ฝนหนาวสาวครวนจัดให้เพราะเหตุการณ์นี้เลยนะครับที่
0: รั
1: ฐบาลบกที่210ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับได้มีการจัดสนับสนุนการบรรจุกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเสริมแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้วเขาก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่เป็นแรงดันสูงนะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมด้วยก็เร่งระบายน้ำนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่210ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยทหารนะครับเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดเวลาครับ
0: ครับส่งกำลังแรงใจไปถึงชายแดนนะครับทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับจะมีทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าระวังโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ทหารพราน
1: ครับ
0: อย่างเช่นทหารพรานที่ภาคใต้นะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49กำชับคุมเข้มพื้นที่ป่าเขาและชุมชนรอบแนวเทือกเขามุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะครับท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่นะครับก็ให้แนวทางในการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติงานหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะ
1: โอ้เนี่ยต้องให้กำลังใจกันเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆทหารพรานทำงานหนักนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในพื้นที่เนี่ยทั้งเรื่องของการลาดตระเวนด้วยเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไหนจะเรื่องของการดูแลประชาชนอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นะครับซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยรอบค่ายก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับครับ
0: ครับมีการฝึกแลนทอมอลนะครับมีพิธีปิดแล้วนะครับพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5พร้อมด้วยพลตรีซัมซารีอาบูฮาซันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ของมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกแลนทอมอลครั้งที่29/2526
1: ครับ
0: นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งก็ประกอบด้วย3ขั้นด้วยกันมีการฝึกแลกเปลี่ยน ร่วมการฝึกภาคสนามและการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับนักศึกษาพิจารณาหาร Unity Team Challenge 2569นะครับในส่วนของพลตรีพงกฤษรุจิโยธินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วก็กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งมีในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเขาใช้ระยะเวลาเนี่ย2 วัน 1 คืนด้วยกันนะครับก็มีนักศึกษาชั้นปีที่นักศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่2ปีที่3จำนวนกว่า70นายจาก10สถานศึกษาที่ผ่านการทดสอบนะครับเรื่องของการทำงานเป็นทีมการแสดงออกภาวะความเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีจิตอาสาแล้วก็อุดมการณ์ความรักชาติเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ผลการแข่งขันทีมที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพิมายวิทยา
1: ครับปรบมือนะ
0: ปรบมือเลยนะฮะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนบัวใหญ่ครับและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนเมืองคงนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรายบุคคลโดยรางวัลมีความเป็นผู้นำดีเด่นเนี่ยก็ได้แก่นักศึกษาวิชาทหารธนากรขันทองชัยจากโรงเรียนบัวใหญ่แล้วก็มีรางวัลผู้มีความรู้ทางทหารดีเลิศนะครับนักศึกษาวิชาทหารกฤตภักดิ์นาคเกตจากโรงเรียนวัดประชานิมิตกองทัพภาคที่2ก็แสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคีและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้มีความเข้มแข็งต่อไปครับ
1: ครับเช้านี้ก็คงต้องล่ำลาไปด้วยข่าวดีๆแบบนี้นะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: น
1: ที่นี
2: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้และศาลนัดชี้ชะตาดาราสาวพิงกี้สวิกาและครอบครัวพร้อมพวกรวม24คนคดีช่อโกง Forex 3D และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom Arcade Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลา 9:00 น.นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 15:30 น.ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนที่รัฐสภาเวลา 15:30 น.รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ทำใจส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวประเด็นได้เวลาปฏิรูปการคลังทั้งระบบตัดงบ70ไม่เพียงพอปฏิรูประบบราชการเริ่มต้นตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการ10ปีและจัดการโกงสว.วันนี้ถึง31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบท้องถิ่นปี68โดยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลดูคะแนนด้วยตนเองที่อาคารสุวัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกง Forex 3D ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องในอภิรักษ์ผู้บริหารนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้นักแสดงและครอบครัวกับพวกรวม24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุนสูญเสียเป็นเงินรวมกว่า 2,489 ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮะ
3: วันเนี้ยฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอ่ะเพิ่งจะ10ขวบเองนะ
3: คิดมากดีกว่าคิดน้อยนะยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอ่ะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอ่ะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้ด้วยไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึงร้อยละ90
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบ

0: โมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหทั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
2: กินกินไปเถอะหน้านายชัดจังทั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
3: ถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตรา อย.ด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกกพ.เคาะลดค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์พร้อมตัดค่าไฟถนนออกจากบิลค่าไฟฟ้าประชาชนและสท.เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่น 13-31 สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบขออภัยค่ะเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบท้องถิ่นปี68ตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีสอบผู้แข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้ที่เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนสอบถามเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสถ022419000ต่อ5408ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนซึ่งเดิมเป็นภาระที่ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบมานานกว่า30ปีคิดเป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีส่งผลให้บินค่าไฟฟ้าตั้งแต่งวดเดือนกันยายนนี้ปรับลดลง6สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยจะเหลือ 3.89 บาทต่อหน่วยหลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติดังกล่าวให้การไฟฟ้าทั้ง3แห่งดำเนินการนอกจากนี้ยังปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเป็นแบบอัตราก้าวหน้าให้การไฟฟ้า200หน่วยแรกมีค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน201หน่วยถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากค่าขออภัยค่ะเนื่องจากได้ตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่บรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดล่มในทะเลสาบทาริบาของซิมบับเวมีผู้เสียชีวิต44คนเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ในเมืองโนโวรัสซิสบริเวณชายฝั่งทะเลดำของรัสเซียกระทบท่าเรือส่งออกธัญพืชและฐานทัพเรือรัสเซียมีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ24คนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จพร้อมยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐจะยังคงประจำการในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ต่อไปในจูหลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีจีนถึงแก่อสัญกรรมในวัย97ปีและมีบทบาทสำคัญผลักดันจีนเข้าสู่ระบบการค้าโลกปฏิรูปเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติชาวยุโรปนับล้านแห่ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มตัวครั้งสำคัญหลังเงาดวงจันทร์พาดผ่านหลายพื้นที่ตั้งแต่อาร์กติกถึงยุโรปขณะที่สเปนได้ชมสุริยุปราคาเต็มตัวครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: อ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพอพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้หมายถึงความเป็นไปของคนที่พระพรหมได้กำหนดไว้ให้แต่มักจะเน้นการกำหนดว่าผู้ใดจะเป็นคู่ครองของผู้ใดทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันเท่านั้นที่จะได้มาพบมารักและได้เป็นสามีภรรยากันคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐสักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์เลอา
7: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐย้ำทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นหลักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุรัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปบ้าโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่วางไว้สำหรับการฝึกคอปบ้าโก27จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่46ตามแผนการฝึกระยะที่6ปี2025ถึงปี2030ซึ่งมี31ประเทศเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่เช่นไซเบอร์และสเปซซึ่งเดือนหน้าจะมีการวางแผนขั้นกลางณมณฑลฮาวายสำหรับการเตรียมการฝึกช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าซึ่งการฝึกยังเข้มข้นเหมือนเดิมและขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ตำรวจทางหลวงลำปางออกตรวจพื้นที่อำเภอกอกคาจังหวัดลำปางพบรถยนต์ต้องสงสัยจึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจภายในรถพบชาวจีน5คนนั่งเบียดกันไม่มีเอกสารเข้าเมืองคนขับให้การว่าได้รับค่าจ้าง 20,000 บาทให้รับชาวจีนจากจังหวัดเชียงรายไปส่งจังหวัดตากโดยมีรถอีกคันขับ

0: นำหน้าคอยส่งสัญญาณว่ามีด่านตรวจหรือไม่ส่วนชาวจีนให้การผ่านล่ามว่าลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหลังนายหน้าชาวจีนติดต่อให้ไปทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันค่าตอบแทนเดือนละประมาณ 20,000 หยวนหรือราว 100,000 บาทตำรวจจึงจับกุมทั้งหมดส่งดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลเนื่องจากพฤติการอาจเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลแนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในที่พักพิงติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ 1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และไม่เก็บไว้นานเกิน4ชั่วโมงหากจำเป็นต้องกินอาหารที่ปรุงข้ามมื้อควรอุ่นให้ร้อนและสังเกตกลิ่นของอาหารว่าบูดเน่าหรือไม่หากพบบูดเน่ามีกลิ่นผิดปกติควรแจ้งผู้ดูแลเพื่อระงับการแจกอาหารนั้น 2. ดื่มน้ำสะอาดผ่านการต้มหรือบรรจุขวดน้ำที่ดื่มต้องไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหรือหลังไอจาม 4. ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อมีอาการไอจาม 5. ทิ้งเศษขยะเศษอาหารลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 6. รักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจและหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบแจ้งแพทย์ประจำศูนย์ทันทีคือมีอาการระคายเคืองตาปวดตาตาแดงมีน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติปวดท้องท้องเสียมีไข้ปวดศีรษะไออ่อนเพียคันตามผิวหนังเบื่ออาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังเช่นวัณโรคเบาหวานความดันสูงหอบหืดและอื่นๆต้องใช้ยาต่อเนื่องถ้าไม่ได้นำยามาด้วยให้แจ้งหน่วยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์เพื่อทำการรักษาต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลาน

0: ยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอยู่พอดีเลยน้องเอออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้เบาป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วเด้อพี่คิดแล้วร้อยจะอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: ถ่ายคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: สุริยะกำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเร่งวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเตรียมลงพื้นที่นครพนมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและสถานการณ์น้ำ 14-15 สิงหาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรวลาสุดสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อทางเลือกให้กับเกษตรกรสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันสำหรับกรณีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยเฉพาะที่กรณีที่มีการเผยแพร่ว่าจังหวัดนครพนมน้ำท่วมรุนแรงนายสุริยะระบุว่าจากที่มีการตรวจสอบพบเป็นเพียงกรณีของน้ำหลากอย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี้ด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยวิกฤตหลังปริมาณน้ำทางตอนบนไหลหลากเข้าสู่โครงการประตูระบายน้ำหาดสะพานจันตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับกักเก็บปกติแล้วเจ้าหน้าที่เร่งบริหารจัดการน้ำด้วยการปรับยกบานประตูระบายน้ำทั้ง5บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายหลักส่วนพื้นที่หลังวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเคยประสบอุทกภัยเมื่อปี2568ได้มีการระดมเครื่องจักรกลเข้าวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำเดิมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อจากเมล็ดข้าวในผืนนาสู่ผลผลิตและการพึ่งพาตนเองมณฑลทหารบกที่37น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ผ่านแปลงนาสาธิตที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อคือกิจกรรมที่มณฑลทหารบกที่37จังหวัดเชียงรายนำผืนนามาเป็นพื้นที่เรียนรู้โดยจิตอาสา904กำลังพลและนักเรียนร่วมกันปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตค่ายเมียงนารายมหาราชเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันดีซึ่งน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ทั้งการจัดพื้นที่แหล่งน้ำและการปลูกพืชแบบผสมผสานเป้าหมายจริงไม่ได้มีเพียงการได้ผลผลิตแต่ต้องการให้ผืนนาแห่งนี้เป็นห้องเรียนถ่ายทอดแนวทางการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกำลังพลนักเรียนและประชาชนที่เข้ามาศึกษาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยอีกส่วนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อจากปลูกวันแม่จึงไม่ใช่แค่การเริ่มต้นฤดูการทำนาแต่คือการปลูกความรู้และความพอเพียงเพื่อรอวันเกี่ยววันพ่อและส่งต่อผลผลิตให้เกิดประโยชน์ต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกานะคะณมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ามจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาติการไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สีหศักดิ์เยือนรัสเซียนั่งประธานร่วมประชุม JC ครั้งที่9พร้อมนำทัพเอกชนไทยลุยขยายการค้าการลงทุนก่อนเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตปี2570บุญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสการจะเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีทางรัสเซียครั้งที่9ซึ่งจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านนอกจากนี้จะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหารูทางการขยายการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับในวันนี้มีกำหนดพบหารือประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีกำหนดจะหารือระหว่างประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียและจะหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและร่วมลงนามในเอกสารแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัสเซียฉบับที่6ทั้งนี้ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าชุดจับกลุ่มภายใต้การอำนวยการของพันเอกธีพัฒน์เอมพันธ์ผอ.บก.ควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่253ในตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนายมะสาตาเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับพวก3คนขั้นต้นตรวจสอบพบบุหรี่เถื่อน300ลังอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมกระสุนและเงินสดประมาณ18ล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นขยายผลหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังได้รายงานความคืบหน้าโดยสืบเนื่องจากกรณีเหตุยิงนายชัชวาลผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธเสียชีวิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาได้ควบคุมตัวนายฮาริฟีนเข้าสู่กระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนนำตัวส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป
8: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความ
3: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณณัฐะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเชียงรายครับนั่นก็คือกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2519โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลครูฝึกนะครับได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานรดจิตอาสาชั้นปีที่3จากศูนย์ฝึกค่ายมิงรายมหาราชวันอังคารได้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะณมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายนะครับก็คือหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายนะครับได้ร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดบุคลากรออกหน่วยเคลื่อนที่นะครับรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่ประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าพนักงานนะครับทั้งของภาครัฐและก็เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขอไปครับทั้งนี้นะครับคณะกรรมการบริหารประจำมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายนะครับก็ได้ร่วมให้กำลังใจนะครับด้วยการให้บริการอาหารกลางวันนะครับน้ำดื่มและขนมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายโดยมีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาประทานและก็รดจิตอาสาได้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารค่ะจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเข้าร่วมบริจาคโลหิตนะคะจำนวน66นายด้วยกันได้ปริมาณโลหิตค่ะอยู่ที่ 29,700 ซีซีนะคะซึ่งทางศูนย์รับบริจาคโลหิตก็จะนำโลหิตเหล่านี้ค่ะที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยไปสำรองที่ธนาคารเลือดนะคะของโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดด่วนหรือว่ารักษาตัวต่อไปค่ะ
1: นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการซักซ้อมริ้วขบวนนะครับพระบรมราชอิสริยยศนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับการซักซ้อมของกำลังพลและผู้ร่วมเดินนะครับในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เพื่อติดตามความพร้อมแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับของการเตรียมการตลอดจนให้คำแนะนำและให้กำลังใจนะครับแก่กำลังพลและก็ผู้เข้าร่วมการซักซ้อมด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยอยู่ในขั้นของการซ้อมภายในหน่วยก็จะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมนะคะอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ก่อนเข้าสู่การซ้อมรวมการค่ะที่กรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตั้งแต่เดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะจากนั้นจะเข้าสู่การซ้อมย่อยในพื้นที่จริงใน ในช่วงของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่6และ12ธันวาคม2569ตามลำดับค่ะเพื่อที่จะให้ทุกส่วนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงสง่างามสำหรับงานพระราชพิธีจริงในห้วงวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะ
1: นะครับสำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการติดตามการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกในภารกิจสำคัญโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนดำเนินการฝึกซ้อมด้วยความละเอียดรอบคอบให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนและองค์ประกอบของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยสง่างามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกด้วยนะครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฝนในช่วงนี้กันบ้างนะคะก็มีการเฝ้าระวังค่ะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันค่ะใน12จังหวัดพื้นที่เสี่ยง12จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะมีที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญค่ะโดยรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับนะคะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบแล้วก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงค่ะ
1: นะครับโดยกรมชลประทานนะครับได้รายงานนะครับว่าจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนนะครับของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็ทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยกรมชลประทานเองนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยให้ได้มากที่สุดเลยครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงของวันที่10ถึง16สิงหาคมค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะขณะที่ภาคกลางเองค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ก่อนที่จะลดลงเป็นร้อยละ40ถึง60ในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานเองนะคะก็ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศเตือนนะคะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดว่าถ้าหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้านั่นเองค่ะ
1: นะครับมาดูกิจกรรมดีๆนะครับคืนความใสให้กับแม่น้ำวังนะครับโดยกองทัพบกนะครับมีมณฑลทหารบกที่32ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับสนับสนุนจังหวัดลำปางร่วมฟื้นฟูนะครับแม่น้ำวังณบริเวณสะพานแขวนบ้านดงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับในการเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์นะครับให้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองลำปางเพราะว่าแม่น้ำวังนะครับก็คือหัวใจของเมืองลำปางการรวมพลังของหน่วยงานทุกหน่วยงานในวันนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างมรดกที่สวยงามให้กับลูกหลานชาวลำปางอย่างยั่งยืนครับ
2: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของมรดกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนะคะจะมีการจัดรถรับส่งฟรีระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการค่ะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ท่านที่เดินทางไปเนี่ยจะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโขนเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยค่ะที่มีการผสมผสานนะคะแล้วก็ศิลป์ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงด้วยกันก่อนเดินทางด้วยรถรางนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะเพื่อที่จะชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ค่ะ
1: ในส่วนของการบริการรถรับส่งนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายจะรับส่งนะครับระหว่างพระบรมราชวังและก็ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่26ธันวาคม2569ให้บริการทุกวันพุธนะครับถึงวันอาทิตย์โดยเที่ยวไปนะครับรถจะออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครนะครับในเวลา 11:00 นและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะครับประมาณ 12:30 เที่ยวกลับนะครับรถก็จะออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 และเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอาคาร4นะครับก็ประมาณ 16:30 ถึง 17:00 ครับ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดค่ะโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบนะคะซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่เกิน50ที่นั่งนั่นเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com นั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้เรามาดูงานศิลปาชีพกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกเราไปที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2519ซึ่งจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะครับโดยรัฐบาลนะครับได้เผยยอดขายงานครั้งนี้นะครับ5วันที่ผ่านมายอดทะลุ367ล้านบาทโดยเฉพาะเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติวันเดียวนะครับยอดพุ่งถึง82ล้านบาทเศษอันนี้ก็เป็นการสะท้อนนะครับถึงการตอบรับที่ดีจากประชาชนนะครับต่อผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีพื้นที่ตลาดนะครับเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้นะครับกลับสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: ค่ะสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะยังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะโดยภายในงานก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าไทยงานหัตถกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายประเภทนะคะก็เปิดและที่สำคัญค่ะเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับก็คือเพลงคนโขนนะครับติดตามไปฟังเลยครับ

0: เป็นเพลงโขนๆนะครับก็ปลายปีนะครับเราจะได
1: ้
0: ชมการแสดงกันนะครับในเรื่องของนางสีดานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะครับเราลงใต้นะครับไปที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับ12สิงหาคมนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เดินทางลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของพื้นที่อำเภอศรีสาครตลอดจนแนวทางการลาดตระเวนนะครับในการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงตามแนวเทือกเขาและก็พื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบสำคัญนะครับของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49และท่านได้มอบแนวทางนะครับในการปฏิบัตินะบอกว่าจะต้องบูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงผู้นำศาสนาในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความไว้วางใจลดเงื่อนไขความขัดแย้งและดึงมวลชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลของความสงบเรียบร้อยด้วยครับ
1: ค่ะภายหลังจากจบการบรรยายสรุปนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดจนเดินตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และระบบการรักษาความปลอดภัยรอบค่ายก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นนะครับในทางภาคใต้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากนะครับไปติดตามการรายงานนะครับโดยดีเจพล่านะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: พิธีปิดการฝึกลานดราเมลครั้งที่29/2026เสริมสร้างความร่วมมือทหารไทยมาเลเซียโดยเมื่อวันที่12 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5พร้อมด้วยพลตรีซัมซารินอาบูฮาซันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2มาเลเซียเป็นประธานพิธีปิดการฝึกลานดราเมลครั้งที่29/2026การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่12 สิงหาคม 2569ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปประกอบด้วย3ขั้นการฝึกแลกเปลี่ยนร่วมการฝึกภาคสนามและการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือนครอบคลุมการฝึกยุทธวิธีการข้ามเครื่องกีดขวางการจัดตั้งฐานการลาดตระเวนการซุ่มโจมตีและการเข้าตีทั้งฝ่ายตรงข้ามโดยมีการรับชมการสาธิตการฝึกขั้นสุดท้ายด้วยการเข้าตีที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานทางทหารไทยมาเลเซียและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง2ประเทศกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยภายใต้โครงการสืบสานอุดมการณ์ไทยใต้ร่มบารมีโดยเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาพันโทปัญญาชัยชนะผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนระดับอำเภอตากใบภายใต้โครงการสืบสานอุดมการณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาและพัฒนาการของชาติไทยความเสียสละของบรรพชนตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักชาติความสามัคคีและการทำ

0: ของประชาชนและประเทศชาติหัวใจสำคัญคือความเข้าใจเคารพในความต่างและการปรับตัวเพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างสบายใจและมีความสุขโดยมีนายวิรัตบุญจันทร์นายอำเภอสายบุรีเป็นประธานในทีมงานบรรยากาศย้อนยุคมวลรักลูกทุ่งมวลเสน่ห์ของพี่น้องเมืองสายบุรีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งการที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและภาษาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนโดยทุกคนเคารพในความแตกต่างรักษาเอกลักษณ์ของกันและกันจัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรองแม่ทัพภาคที่4ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อวันที่12สิงหาคม2569ที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้สดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกเชื้อชาติศาสนาโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีแม่ทัพภาคที่4ปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่3โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทนรชิพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3โดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้โอวาทและพูดปากให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทหารพรานทุกนายนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเดินภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ครับก็ขอบคุณครับดีเจพลาครับมาดูกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกันบ้างนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับโดยพลโทสุธีพานิชกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พรมเก้านะครับได้เป็นประธานนะครับในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569โดยมีพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้นะครับมีนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45สมาคมพยาบาลทหารบกพยาบาลทหารบกรุ่นที่49ผู้ช่วยพยาบาลทหารบกรุ่นที่44และนักเรียนพยาบาลสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่8นะครับได้เข้าร่วมพิธีกว่า400คนเลยครับ
2: ค่ะในการนี้นะคะตัวแทนนักเรียนแต่ละรุ่นค่ะได้นำผ่านที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์น้อมมอบแด่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพและสำนึกในพระคุณพร้อมทั้งกล่าวประพันธ์บูชาครูอย่างไพเราะซาบซึ้งนะคะเพื่อน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั่นเองค่ะในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนโดยเน้นย้ำให้ยึดมั่นในความกตัญญูมีวินัยมีคุณธรรมจงรักภักดีต่อวิชาชีพพยาบาลและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ
1: สำหรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวนะครับของกองทัพบกที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโดยมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อทำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์ทุกคนสืบไปครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมนี้กันบ้างนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติค่ะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกค่ะทั้งคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพ

0: จิตนะคะกับพร้อมกับยกระดับสถานศึกษาเป็นสคูลเซฟตี้โซนแล้วก็เตรียมเซฟรูมดูแลเด็กทั้งกายและใจนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นก็คือการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตนะคะเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรนั่นเองค่ะ
1: นะครับส่วนในระยะยาวนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบนะครับการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจนะครับของผู้ที่รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดนะครับหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้เยียวยาไม่จบนะเพียงแต่หลังเหตุการณ์นะครับแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่กรณีของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะที่ได้มีการกล่าวถึงกรณีห้ามยิงโจรในบ้านค่ะท่านก็ได้กล่าวว่าหลักสำคัญคือพยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตนเองค่ะไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจพร้อมกับกล่าวอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดนึงแต่จุดประสงค์ก็คือไม่อยากให้เราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะมันไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืนเลยค่ะคนที่ถูกปืนก็บาดเจ็บเสียชีวิตส่วนคนที่ใช้ปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล
1: นะครับส่วนหนึ่งนะครับของถ้อยคำถ้อยแถลงของท่านนายกนะครับท่านบอกว่าแล้วกว่าจะมีคำพิพากษาสิ่งที่คุณทำเป็นการปกป้องกันตนเองมันควรแก่เหตุแล้วคุณต้องเสียเวลานะครับไปขึ้นศาลไปประกันตัวทำอะไรต่างๆมากมายผมนะครับต้องการจะพูดแค่เตือนสติกันเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างเรียกว่าอย่าใกล้ปืนเป็นดีที่สุดนะครับนี่ท่านนายกได้เน้นย้ำตอนท้ายครับ
0: ค่ะก็ไหนๆอยู่กันที่เรื่องของปืนนะคะก็อยากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่มีหรือว่าพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็อาจจะมีความผิดแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะอย่างเช่นถ้าปืนเถื่อนเนี่ยอยู่ในครอบครองปืนหรือว่าครอบครองปืนที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะจำคุก 1-10 ปีปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาทนำปืนของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้นะคะจะต้องจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: เพราะด้านใครที่มีปืนอยู่ในครอบครองนะครับก็ให้ดูกฎหมายดีๆนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับอวัสดากลิ่นจิตโตค่ะนายกรัฐมนตรีตกใจบุกยิงกลางงานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาและสทพร้อมส่ง 5,925 ชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้หน่วยงานตรวจสอบฟันอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีมีท่าทีตกใจพร้อมถามว่าอีกแล้วหรอก่อนจะสายหน้าพร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างเรื่องการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนายกกล่าวว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยส่ง 5,925 ชื่อแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68ให้หน่วยงานตรวจสอบฟันอาญาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนผู้สอบได้และมีการประกาศบัญชีผู้สอบได้ใหม่ว่าเพราะมีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วน 5,925 รายชื่อที่แก้ไขคะแนนข้อสอบและถูกเพิกถอนไปนั้นรายชื่อตอนนี้อยู่ที่สำนักงานปปช.และตำรวจแล้วหากมีการประมวลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งรายชื่อไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นผู้จัดสอบแทนนั้นเห็นว่าต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนและต้องทบทวนตัวเองด้วยส่วนการจัดสอบหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจสำหรับเรื่องการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดขณะนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาทางตำรวจและปปช.ได้หน่วยงานตรวจสอบทางคดีทุกอย่างรับไปตรวจสอบแล้วแต่ยืนยันไม่หยุดแค่นี้ต้องประเมินตนเองสำรวจตัวเองว่ามีจุดบวกจุดอ่อนมีจุดใดบ้างที่ทำให้เกิดการทุจริตอย่างที่เคยบอกไว้มีผู้เล่นอยู่4กลุ่มคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยที่รับจ้างในหน้าที่เป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งและผู้ซื้อยศวัฒน์องค์ประภาสเป็นไงครับ
4: ตำรวจเตรียมเรียกชัยชนะให้ปากคำเหตุสสคนดังจังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการกรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความถึงสสคนดังนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายตำรวจรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่โดยระบุว่าพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกโดยหลังสวดพระอภิธรรมศพเสร็จขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 25:30 นได้นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเตโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นๆที่อยู่ในสถานที่มาทำการสอบสวนเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้การดำเนินการไม่ได้มีอุปสรรคแต่อย่างใดขณะที่พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมสิทธิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพันตำรวจโทธนงศักดิ์ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยจะมีการเชิญพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยรวมทั้งจะต้องเชิญนายชัยชนะเดชเตโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาให้ปากคำเช่นกันจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.อวสดากลิ่นจิตโตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 9

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยันเปิดตรวจสอบคะแนนท้องถิ่นปี68โปร่งใสและททท.จัดบริการรถรับส่งฟรีพระบรมมหาราชวังศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยาชมงานประณีตศิลป์ชั้นสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: วรสิทธิ์ระบุการเปิดให้ผู้สอบตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสูตรรับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการประกาศบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี2568รอบใหม่สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลดูคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการสร้างความชัดเจนให้กับกระบวนการสอบหลังมีการตรวจสอบความผิดปกติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่โดยหลักสำคัญคือคนที่มีข้อสงสัยต้องมีช่องทางตรวจสอบและทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้การจัดการเรื่องนี้ต้องทำให้ชัดทั้งในส่วนของคนที่ถูกตรวจสอบและคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบต้องทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ททจัดบริการรถรับส่งฟรีชวนคนไทยต่างชาติท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสคุณค่าของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์จนถึงวันที่26ธันวาคม2569คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยททได้จัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่บัดนี้จนถึง26ธันวาคม2569ให้บริการทุกวันระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เที่ยวไปรถออกจากบริเวณถนนหน้าพระรานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในเวลา11นาฬิกาและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีเที่ยวกลับรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา15นาฬิกา30นาทีและเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบไม่เกิน50ที่นั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ artofthekingdomfreebus.com จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

5เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคล
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการเร่งระบายน้ำปิงเพื่อเตรียมพื้นที่รับมวลน้ำรอบถัดไปสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันเปิดประตูระบายน้ำทั้ง6บานมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 279.26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลรองรับมวลน้ำก้อนถัดไปซึ่งประตูระบายน้ำท่าวังตาลติดตั้งด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะสามารถสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยให้ปรับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำการหากไฟฟ้าขัดข้องสามารถเข้าควบคุมระบบได้ทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังมีการขุดลอกลำน้ำและรื้อฝาย3แห่งช่วยเพิ่มความลาดชันของระดับน้ำตั้งแต่สะพานนวรัตน์ถึงประตูระบายน้ำท่าวังตาลทำให้น้ำไหลผ่านเขตเมืองได้รวดเร็วขึ้นล่าสุดระดับน้ำปิงลดลงจากช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมมากกว่า1เมตรและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมได้ระบายน้ำประมาณวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนปิดท้ายที่ปคบทลายโกดังสินค้าเถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า 80,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพบทั้งเครื่องสำอางวัตถุอันตรายยาและอาหารเสริมไม่แสดงฉลากภาษาไทยคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเข้าตรวจค้นโกดังเก็บและกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับร้องเรียนร้านค้าออนไลน์โฆษณาจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่แสดงฉลากภาษาไทยผลการตรวจค้นพบของกลาง116รายการรวมกว่า 83,000 ชิ้นมูลค่า 8 ล้าน 3 แสนบาทของกลางส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางเช่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแชมพูครีมนวดผมรวมกว่า 64,000 ชิ้นนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีเลขสารระบบอาหารโดยสินค้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและไม่ได้แสดงฉลากภาษาไทยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทั้งนี้โกดังดังกล่าวเปิดรับฝากและแพ็คสินค้าส่งให้ผู้สั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มานานกว่า4ปีมียอดจัดส่งวันละประมาณ200ถึง300ชิ้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเครื่องสำอางวัตถุอันตรายยาและอาหารพร้อมเตือนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยตรวจสอบแหล่งผลิตและข้อมูลผลิตอย่างละเอียดหากพบสินค้าผิดกฎหมายแจ้งสายด่วนปคบ1135พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับ
2: เย้ยผีหลอก
3: นี่แน
2: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
3: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณแม่นะสิแต่ลืมดูฉลากก่อนแล้วมันก็มีสารเคมีที่ฉันแพ้อยู่ด้วยสิ
2: โอ้รักนะเด็กโง
4: ่น่าสงสารคุณเป้งนะคะก่อนจะซื้อหรือใช้เครื่องสำอางควรดูส่วนประกอบสำคัญที่แสดงบนฉลากซึ่งอย.กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยเพราะถ้าหากมีสารที่เราเคยใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาพ
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
1: เออ
0: ต่อไปก็ต้องแห่นาคไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: อ้าวแล้วเรามาร้องเพลงสนุกๆให้เขาลำกันมั้ย
1: ได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลำเขาจะได้ลำกันสนุกสนาน
0: เขาท่าเชียว
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนตรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
2: คุณเป้งขาลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
3: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
4: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนจะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
5: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามิน A ที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก5

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลคิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
4: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
4: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
4: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
4: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบท้องถิ่นปี68ตรวจสอบคะแนนได้จนถึง31สิงหาคมนี้โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนล่าสุดส่ง 5,925 รายชื่อเอี่ยวทุจริตให้หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบฟันอาญานายกรัฐมนตรีสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายแจกปืนลูกซองยาวเป็นของขวัญให้เปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นแทนหวั่นไม่เหมาะสมหลังปรากฏภาพในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกอบจ.รับทำมา 3-4 ปีแล้วพร้อมเปลี่ยนรางวัลตามนโยบายรัฐระทึกคนร้ายใช้ลูกซองบุกยิงกลางงานชิมช็อปใช้โคราชบาดเจ็บ6รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลตำรวจตามรวบตัวมือยิงไว้ได้สารภาพมีเรื่องทะเลาะกลุ่มผู้จัดงานหลังถูกจับได้ว่าขโมยรถจักรยานยนต์เร่งติดตามที่เหลือมาดำเนินคดีศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยืนยันเปิดให้ประชาชนยื่นคำขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบป.1ได้ตามปกติแต่ชะลอการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือใบป.3เพื่อทบทวนข้อมูลและยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนกกต.มีมติ5-2ให้นายแสวงบุญมีนั่งเลขากกต.ต่อถึงปี2570หลังผ่านการประเมินชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธทำร้ายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ในงานศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผบ.ตร.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายล่าสุดผู้ช่วยผบ.ตร.เตรียมเรียกชัยชนะให้ปักคำหากพบผิดดำเนินคดีไม่ละเว้นด้านโฆษกประชาธิปัตย์ย้ำไม่เข้าข้างชัยชนะรอข้อเท็จจริงจากทั้ง3ฝ่ายหลังข้อมูลยังไม่ตรงกันยันพรรคไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากพบผิดจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายกกพ.ไฟเขียวตัดค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟของประชาชนทำให้ตั้งแต่งวดเดือนกันยายนนี้ค่าไฟลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยพร้อมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนที่เหลือ200หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารและเงื่อนไขการค้าสหรัฐย้ำทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นหลักโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำความร่วมมือด้านยุทธปกรณ์กับไทยและกัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดนและไม่มุ่งเป้าไปยังประเทศที่3พร้อมเดินหน้าผลักดัน2ฝ่ายเจรจาหยุดยิงและฟื้นฟูการติดต่อโดยเร็วท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจอกล่องพัสดุปริศนาส่งจากสุราษฎร์ธานีไปฟิลิปปินส์พงะตรวจเจองู88ตัวตุ๊กแก่กิ้งก่าเต่าเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามตัวผู้ฝากส่งและผู้เกี่ยวข้องท ททจะบริการรถรับส่งฟรีชวนคนไทยต่างชาติท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสคุณค่าของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์จนถึงวันที่26ธันวาคม69ปิดท้ายที่ศาลสั่งยกฟ้องพิงกี้สาวิกาดาราสาวพร้อมแม่และพี่ชายในคดี Forex TD เสียหายเกือบ 2,500 ล้านส่วนอภิลักษ์ผู้บริหารพร้อมพวก5คนศาลสั่งจำคุก 49,110 ปีชดใช้ 4,911 ล้านบาท
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรบลธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5
8: Beautiful music, beautiful songs for you.
9: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Young Hearts Run Free เสียงของ Candy Staton ศิลปินจากเมือง Hansville บนรัฐอลาบามาเพลงที่คอยย้ำเตือนว่าหนุ่มสาวนั้นควรจะต้องใช้ชีวิตที่ดีที่มีคุณภาพและมีอิสระเสรีอย่าไปยึดติดกับอะไรก็ตามที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ให้ก้าวต่อไปCandy Staton ท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตอนที่จะแต่งเพลงนี้นักแต่งเพลงคือ David Crawford ได้เจอกันแล้วก็ถาม Candy Staton ว่า What's happening in your life Candy ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็มีแฟนนะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า abusive relationship ฝ่ายชายจะใช้ความรุนแรงบังคับข่มขู่ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ลงไม้ลงมือด้วยหรือเปล่าแต่เธอก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนพยายามที่จะปล่อยเธอลงจากระเบียงชั้น20ตอนนั้นก็คิดว่าต้องตุยแน่ๆเลยคิดขึ้นมาได้บอกโรงแรมลาสเวกัสนี่เป็นของมาเฟียนี่นั่นโน่นนะถ้าเธอทำแบบนี้โรงแรมเขาจะเสียชื่อคุณจะต้องโดนจัดการแน่ๆเลยรอดตัวจากระเบียงแต่ก็โดนข่มขู่ด้วยปืนอีกหลังจากที่เอาตัวรอดมาได้เธอจึงได้หนีจากความสัมพันธ์นั้นเดวิดครอฟฟอร์ดก็เลยพูดว่า you know I'm gonna write you a songI'm gonna write you a song that's gonna last forever. และเพลงนี้ก็ last forever จริงๆนะครับ Young Hearts Run Free มีหลากหลายเวอร์ชันอยู่ใน pop culture เป็นช่วงแล้วก็เคยเป็นเพลงดังมากๆของปี2519ทุก discotheque บนโลกใบนี้ต้องเปิดเพลงนี้เพลงที่คุณอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วจึงนำมาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งCandy Staton เป็นออริจินัลของเพลงนี้แต่ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับทั้งของ Gloria Estefan และของ Kim Marcel ซึ่งก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Romeo and Juliet เวอร์ชันที่นำแสดงโดย Leonardo DiCaprio ปัจจุบันคนร้อง Candy Staton ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า Cansetta Maria Staton ท่านอายุ86ปีนะครับYoung Hearts Run Free มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราอยู่กับการอ่านจดหมายตอบจดหมายและก็จัดเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังซึ่งก็เปิดรับจดหมายทุกท่านนะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music เชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการน้อมนำพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องกันในส่วนของเมืองแม่ไม้ซึ่งพระราชหัตถเลขาส่วนนี้เป็นบันทึกแยกออกมาเรื่องเมืองแม่ไม้จริงๆเราต้องเป็นเกาะแม่ไม้นะครับเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะมินิกอยมินิไกหรือมาลิกูซึ่งอยู่ในเขตปกครองของประเทศอินเดียใกล้กับหมู่เกาะมัลดีฟทรงบรรยายถึงสภาพของเกาะสภาพภูมิประเทศเส้นทางที่จะเข้าออกได้เกาะนั้นยาว7ไมล์315เส้นวันนี้เราไปต่อกันครับมีที่ทอดสมอเวลาลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทางทิศตะวันตกบังได้น้ำลึกประมาณ10วาข้างนอกน้ำลึกประมาณ15วาที่นั่นมีไลท์เฮาส์สูง122ฟิต18วา1ศอก4นิ้วทำด้วยอิฐดำดวงไฟสูงกว่าทะเล150ฟิต22วา2ศอกเวลาน้ำขึ้นมากหมุนครึ่งมินิทครั้งหนึ่งเวลาอากาศดีเห็นได้ไกล19ไมล์855เส้นที่เกาะนี้ประหลาดอย่างยิ่งที่มีแต่ผู้หญิงทั้งเกาะไม่มีผู้ชายอยู่เลยเรือนตะเกียงก็ใช้ผู้หญิงรักษาการที่สืบพันธุ์พืชนั้นอาศัยคนที่ฝั่งออกไปปีหนึ่งคราวละ2เดือนหรือ3เดือนก็กลับไปฝั่งการทำสวนทำนาทำถนนบ้านเรือนผู้หญิงทำเองทั้งสิ้นมีถนนตัดเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเรือนเป็นหมู่สี่เหลี่ยม
การซื้อขายสารพัดพร้อมบริบูรณ์เหมือนเมืองทั้งปวงมีสินค้าออกจากเมืองปีละครั้งเมื่อมีลูกค้าผู้ชายมารับคนเหล่านี้เป็นชาติหนึ่งคล้ายพวกชาวอินเดียข้างใต้เรือพระที่นั่งจักรีผ่านเกาะนี้วันที่24เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116เวลา4ทุ่มทางประมาณ13ไมล์585เส้นเรื่องละเอียดว่ามีลงในหนังสือแมกกาซีนฉบับใดฉบับหนึ่งจำไม่ได้และไม่เป็นช่องที่จะหาได้เวลานี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เกาะนี้ยังคงสภาพเป็นเกาะที่มีแต่คุณสุภาพสตรีอยู่หรือไม่นะครับในคราวต่อไปจะได้อ่านพระราชหัตถเลขาที่ส่งมาถวายกรมหมื่นวัชริยานวโรรสจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายเล่าประสบการณ์การฟังรายการวิทยุของพี่ดำรงตันธนาโชตในเรื่องของการฟังรายการวิทยุที่เขาเปิดเพลงคลาสสิกพี่เขาแนะนำเพลงอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราต้องไปตามกันช่วงหน้าบอกได้เลยว่าเพราะทุกเพลงเพราะผมก็ต้องทำการบ้านก่อนนะครับฟังมาแล้วเจ๋งมากแต่อีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันเป็นเพลงที่คิดถึงจากศิลปินที่ยังอยู่ในความทรงจำและอยู่ในใจของทุกคนตลอดกาลนั่นก็คือ The Carpenters เลือกเอาเพลงของ2 4พี่น้องนี้มา3เพลงนะครับเพลงแรก We've Only Just Begun ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงที่แต่งให้ The Carpenters ร้องก่อนเป็นเพลงที่แต่งเพื่อประกอบการโฆษณาธนาคารที่ชื่อว่า Crocker Bankซึ่งเป็นธนาคารที่ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกได้โรเจอร์นิโคลส์และพอลวิลเลียมส์ซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่นี้ยังไม่ได้โด่งดังเลยนะครับเป็นผู้ที่แต่งเพลงจิงเกิลนี้ให้กับธนาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าธนาคารครอกเกอร์แบงค์เคียงข้างไปกับผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานไม่ได้มีการเชิญชวนให้มาฝากเงินหรือว่ามากู้อะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ให้เห็นภาพของการแต่งงาน We've Only Just Begun และ Crocker Bank ก็จะอยู่เคียงข้างไปกับผู้สมรสที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เรียกว่าได้ผลสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่า Richard Carpenters คุณพี่ชายเห็นโฆษณานี้แล้วก็ชอบเพลงนี้มากจึงได้นำมาบันทึกเสียงใหม่ด้วยเสียงหวานหวานอบอุ่นของ Karen Carpenters เพลงนี้ก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของวง The Carpentersแล้วก็อยู่ในงานแต่งงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้กับพอลวิลเลียมส์และโรเจอร์นิโคลส์ผู้แต่งเพลงนี้เพลงยังอยู่ตลอดกาลแต่ว่าปัจจุบันนี้ Crocker National Bank ไม่อยู่แล้วครับถูกควบรวมกิจการไปโดย Midland Bank อีก11ปีให้หลังคือในปีพ.ศ. 2524หลังจากนั้นก็ถูกขายไปให้กับ Wells Fargo Bankในปี2529แต่เพลง We've Only Just Begun ยังอยู่ตลอดกาลครับเพลงที่2ให้ฟัง Close to You และปิดท้ายช่วงนี้ด้วย I Won't Last a Day Without You ทั้ง3เพลงจากเสียงของ The Carpenters ครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.com ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีแบบนี้เราก็จะอ่านจดหมายแชร์เรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์ของคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่กับจดหมายของคุณพี่ดำรงตันธนาโชติกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ดำรงเขาจะเขียนรวบรวมเอาไว้เป็นตอนๆแล้วก็ส่งมาทีเดียวผมก็จะทยอยแชร์ประสบการณ์ของคุณพี่ให้กับทุกๆท่านได้รับรู้รับฟังกันนะครับผมก็ได้ความบันเทิงไปด้วยกับประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้เป็นตอนที่3ที่พี่ดำรงเล่าถึงรายการวิทยุทางรดคลื่น FM 96.0 MHz นะครับในวันอาทิตย์รายการมีเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคือถึงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มวันอาทิตย์ที่รายการอาทิตย์คอนเสิร์ตดำเนินรายการโดยคุณสุภวรรณสวนสินพงษ์ซึ่งก็เป็นชื่อที่ผมเชื่อว่าคนฟังรายการพิวรู้จักเป็นอย่างดีผมยังรู้จักเลยแต่ว่าไม่เคยได้เจอท่านนะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงแต่เสียงเพราะแล้วก็พูดให้ความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวพี่ดำรงเล่าให้ฟังว่ารายการนี้ก็จะมีเปิดเพลงที่ชื่อว่าโอมิโอบาบิโนคาโรฟอร์มเจียนี่ทิชิเป็นการร้องเสียงโซปราโนซึ่งเวลาการร้องเพลงโอเปร่าเนี่ยเขาจะต้องใช้ภาษาอิตาลีนะเป็นภาษาหลักผมก็ไปเตรียมเพลงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยและยาวประมาณ2นาทีกว่าๆ2นาที37วินาทีนะครับเพลงที่2ที่พี่ดำรงพูดถึงก็คือ Spring Song ชื่อเพลงนะครับไม่ใช่แป้งทาหน้าเนาะจำได้ว่าในยุคนั้นมันก็จะมีแป้ง Spring Song นี่แหละครับไปดูว่าปัจจุบันยังอยู่เพลง Spring Song ของ Mendelssohn คีย์ดกวีชาวเยอรมันเชื้อสายยิวเพลงนี้ฟังแล้วให้ความรู้สึกเบิกบานใจช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นผลงานที่ใช้การเล่นเดี่ยวเปียโนแต่ในเวอร์ชั่นที่ผมได้มานี่เป็นเดี่ยวไวโอลินนะครับเพลง Nocturne เพลงกลางคืนค่ำคืนของท่านโบโรดีนคีย์ดกวีรัสเซียก็เป็นบทประพันธ์ของเครื่องดนตรี2ชิ้นคือไวโอลินปะทะกับเชลโลมีความน่าฟังมีศิลปะของการเล่นประสานกันมีความน่าฟังมากๆเพลงดนตรีคลาสสิกที่เขียนมานี้เป็นงานบางส่วนที่เปิดในรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายจำไม่ได้ทั้งหมดจึงขอยุติไว้แค่นี้ก่อนในช่วงท้ายของรายการนี้จะพูดเหมือนกันทุกอาทิตย์คือหมดเวลาแล้วค่ะรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ฟังทุกท่านจากบริษัทคุณรอดเบเวอรี่จำกัดค่ะก็เป็นเสียงสวยๆของคุณเจ๊พี่สุภวรรณสวนสินพงษ์ผู้ดำเนินรายการในระหว่างรายการไม่มีโฆษณาใดๆมีก่อนรายการและก็จบรายการบอกว่าจากบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและผลิตภัณฑ์ตราสิงห์อ้ออีกเพลงหนึ่งที่จำได้และคิดถึงก็คือ In a Persian Market ผลงานของท่านอัลเบิร์ตกัตเทอร์บี้ที่จักรวีชาวอังกฤษเพลงนี้เป็นเพลงประเภทบรรยายภาพเพลงนี้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งเจ้าหญิงของสมัยนู้นได้เสด็จมาเที่ยวที่ตลาดเปอร์เซียหรือตลาดในประเทศอิหร่านสมัยนี้หลังจากเจ้าหญิงได้มาเที่ยวชมตลาดแล้วเจ้าหญิงก็ได้เสด็จกลับไปกระบวนการเสด็จของท่านก็ไปออกไปจากตลาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพลงก็จะแผ่วเบาแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าขอบรรยายถึงรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเขียนมากกว่านี้จะกลายเป็นรายการเพลงคลาสสิกไปนี่ก็หมายความว่าพี่ดำรงจะเขียนเรื่องรายการอื่นในย่อหน้าถัดไปใช่ไหมครับได้เลยครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตนำเพลงที่พี่ดำรงแนะนำมานะครับมาเปิดให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันด้วยและพี่ดำรงก็ได้ระลึกถึงเพลงเหล่านี้ด้วยเริ่มตั้งแต่เพลง Omio Babino Caro ของ Puccini จากอุปกรณ์เรื่องเจียนี่ชิชิความยาวเพียง2นาที37วินาทีเพลง Spring Song ของฟิลิกเมนเดลโซมความยาว2นาที46วินาทีนะครับและเพลง Nocturne ของโบโรดินเพลงนี้ยาวนิดนึง7นาที34วินาทีและปิดท้ายกันที่ In a Persian Market ของ Albert Kertabee ความยาว5นาที55วินาทีรับฟังทั้ง4เพลงเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful,
1: beautiful, beautiful. You're listening to beautiful music.
2: Music.คุณผู้ฟังครับนี่คือ Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีช่วงที่แล้วเราฟังเพลงคลาสสิกไปแล้วแล้วเราก็เปิดรายการของเรามานะครับตั้งแต่ Candy Staton กับเพลง Young Heart Run Free แล้วก็ได้ฟัง Carpenters ไปแล้วซึ่งในช่วงท้ายของรายการนะครับผมจะได้ฟังเสียงของ Nat King Cole มาส่งท้ายในแต่ละวันของ Beautiful Music เราทำกันบ้านเตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังกัน

ดีตัวที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายร่วมสนุกกับเราส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณขยับกับเพลงในแนวดิสโก้ที่เคยโด่งดังให้ฟังเสียงของ Harold Melvin and the Blue Notes กับเพลง Don't Leave Me This Way ซึ่งปกติแล้วจะเป็นเสียงของ Tamara Houston นะครับเพลงที่2ให้ฟัง The Bee Gees กับเพลง You Should Be Dancing และปิดท้ายกันที่ Queen of Disco หรือ Disco Queen Donna Summer กับ I Feel Love

0: ที่นี่สถาน
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันอุดมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่มั้ย ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้มั้ยลูกมันตายมั้ยเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายมั้ยลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้มั้ยอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมันเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองนะก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เปรียบเป็นคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันอุดมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยอนงลืมไปเล่นเครื่องไกลๆรังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าอ้วกหูแตกกันหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่นงแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮ
0: ังแน่นิ่งตาชาวบ้างอีกแล้วนะเออแต่อ้วกก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระเจี๊ยบกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแม่น่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดย้ำหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีเนี่ยไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเดี๋ยวพวกเลือกมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับ

0: นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 08

0: 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: สาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤรับฟังย้อนหลังที่ News เคาะข่าวค่ำบนช่องทางพอดแคสต์แล้วก็รับชมสดๆบนโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับโดยเฉพาะทางเพจสถานีข่าวสนามเป้านะก็จะได้รับชมกันแบบสดๆแล้วก็รับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับประเด็นวันนี้แน่นอนท่ามกลางดราม่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยปรากฏว่ามีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันและมีการแจกตอนแรกตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการแจกอาวุธปืนลูกซองยาวนะฮะล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีจับรางวัลแจกอาวุธปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันนะครับไว้ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะก็มีการสั่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของสอบท้องถิ่นนะฮะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นปี68นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ประกาศผลสอบออกมาแล้วไม่มีรายชื่อตัวเองใครยังคาใจว่าทำไมฉันสอบตอนทำก็เหมือนจะทำข้อสอบได้นะแต่ทำไมพอผลออกมาสอบไม่ผ่านอยากจะไปขอดูคะแนนก็เปิดให้ตรวจสอบคะแนนกันวันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันแรกนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบคะแนนกันได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคดีดังเรื่องของคดี Forex 3D นะครับวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องคุณพิงกี้สาวิกาแล้วก็แม่คุณพิงกี้รวมถึงพี่ชายด้วยนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
7: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
8: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
13: ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
12: ให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โบแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โบแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โบแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มกันที่กรณีเพจดังโพสต์ภาพงานเลี้ยงครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่อำเภอเกาะพะงันนะฮะในงานเนี่ยมีการสุ่มจับแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนลูกซองยาวนะฮะเป็นของขวัญให้กับผู้โชคดีถึง5กระบอกแล้วนะฮะตามข่าวที่ออกมาบอกว่ามีทั้งข้าราชการมีผู้ใหญ่ในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วฮะเพราะว่าต อนนี้ในบ้านเราก็มีประเด็นดราม่าร้อนๆกันเรื่องของอาวุธปืนกันใช่ไหมนะฮะล่าสุดให้อธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนเรื่องนี้ขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนะครับโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการส่งมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแล้วก็การเอาอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลนะครับก็ขีดเส้นนะครับต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและให้รายงานผลการตรวจสอบให้กับทางกรมการปกครองทราบโดยเร็วหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือคำสั่งทางราชการนะฮะจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดด้านนายยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พูดถึงดราม่าการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันสุราษฎร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนนะก็บอกว่าการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการป้องปรามพวกที่คิดจะก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ดีในงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนแต่อย่างใดนะฮะแต่รางวัลในงานจะมอบเป็นเงินรางวัลนะฮะส่วนที่คนอาจจะเข้าใจว่ามอบปืนเป็นรางวัลเพราะว่าภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของงานนี้เนี่ยแบ็คกราวด์หรือว่าด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นภาพการมอบอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำซึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเขาพิจารณามอบให้ทุกปีอยู่แล้วแต่นะไม่ใช่จู่ๆก็เอาปืนส่งให้เนี่ยนะมันจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอนแต่หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะรับมอบเป็นอาวุธปืนก็ขอรับเป็นเงินรางวัลแทนได้นะครับส่วนนะฮะการที่จะได้ใบอนุญาตในการพกปืนหรือมีปืนไว้ในครอบครองนะฮะตอนหลังจริงๆต้องบอกว่าพกเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันใบอนุญาตเนี่ยแยกกันคนละประเภทนะฮะเขาบอกว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการอนุญาตของนายทะเบียนหรือนายอำเภอในแต่ละท้องที่ตามระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานส่วนกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอาวุธนะฮะหรือว่ามีปืนเนี่ยแล้วปืนไปใช้ก่อเหตุก่ออาชญากรรมนั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลหากเปรียบเทียบคดีที่มีการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุตนยืนยันว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมแบบนั้นมีน้อยมากๆหลายปีอาจจะมีเกิดขึ้นสักรายหนึ่งนะฮะก็ขอให้สังคมเนี่ยมองในภาพบวกซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ไม่น้อยแล้วก็มีจำนวนน้อยมากๆที่เอาอาวุธปืนเนี่ยไปก่อเหตุซึ่งคนที่มีพฤติกรรมพฤติการแบบนั้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนนะครับทางพลตำรวจเอกทัชชัยปีตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ได้กล่าวถึงกรณีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการจับสลากแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกรณีนักกีฬายิงปืนพกพาอาวุธปืนไปฝึกซ้อมนะฮะระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานนั้นๆในการพิจารณาส่วนตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าตำรวจสายสืบที่อาจจะมีการพกพาอาวุธปืนไปในการปฏิบัติหน้าที่นั้นยังสามารถทำได้แต่หากพกไปในที่สาธารณะไปร้านอาหารอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะต้องยอมรับหากตรวจพบก็จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายด้วยประเด็นกรณีนักการเมืองที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ต้องทำการตรวจสอบและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดหากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกันสำหรับการปราบปรามอาวุธปืนบนโลกออนไลน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับให้กับในส่วนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์นะฮะมีการนำอัลกอริทึมระบบ AI อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยตรวจจับมาปิดกั้นและป้องกัน การลงประกาศขายอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ดัดแปลงตั้งแต่ต้นทางพร้อมสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเร่งล่อซื้อและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ขายและผู้ผลิตอย่างจริงจังนะครับขยับมาในส่วนของทางสภากันบ้างนะครับประธานรัฐสภาคุณโสพลสารัมก็ได้ประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยให้แนวทางเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทบทวนระเบียบรวมถึงเพิ่มมาตรการในทางปฏิบัติทั้งฝ่ายกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมสำหรับมาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะครับรถยนต์ที่จะเข้าออกอาคารรัฐสภาเนี่ยต้องติดบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตหากไม่มีก็จะต้องแจ้งภารกิจนะแล้วก็รับการตรวจสอบล่วงหน้าส่วนรถสาธารณะแท็กซี่รถจักรยานยนต์ไรเดอร์รับส่งอาหารต้องแลกบัตรก่อนเข้าแล้วก็จอดรับส่งในจุดที่กำหนดเท่านั้นนะครับบุคคลเข้าออกทุกคนครับต้องติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนผู้ที่เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามบุคคลภายนอกโดยทุกคนห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดหากพบถูกยึดทันทีนะครับในส่วนของผู้ติดตามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมสภาและห้องรับรองส.ส.พร้อมจัดระบบสายตรวจเดินตรวจจุดเสี่ยงหรือจุดบอดต่างๆภายในอาคารรัฐสภาเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข่าวว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจนะฮะระดับรองผู้กำกับในงานศพเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่8สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุนี่นะฮะทางรองผู้กำกับที่ชื่อว่าพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลนะครับซึ่งเป็นรองผู้กำกับของสภ.ทุ่งใหญ่และก็ญาติไปร่วมงานศพคุณแม่ของนายกเทศบาลตำบลปริกที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลังสวดอภิธรรมนะครับก็มีการนั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชนะฮะส.ส.ในพื้นที่แล้วก็มีปากเสียงจนทำร้ายกันแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะในส่วนของพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็ให้การว่าขณะเกิดเหตุนะฮะส.ส.นะฮะคุณแทนชัยชนะเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ตอบว่าในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ช่วยคุณชัยชนะเนี่ยหาเสียงนะครับซึ่งล่าสุดเองทางตัวคุณชัยชนะเดเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ตกเป็นข่าวก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีชาวบ้านหลายคนมามอบดอกกุหลาบให้กำลังใจอยู่ที่หน้าโรงพักนะครับโดยคุณชัยชนะเองก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ระบุว่าอยากรู้นะฮะว่าสื่อที่เอาข่าวเนี่ยไปลงว่าตัวเองก็คือตัวคุณชัยชนะเนี่ยไปตบบ้องหูรองผู้กำกับนะฮะเอามาจากที่ไหนตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคุณชัยชนะบอกว่ามันคือการชกต่อยกันนะแต่เคสที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยส่วนตัวเจอกับพี่ตุ้มเนี่ยก็หมายถึงรองผู้กำกับที่มีข่าวว่าโดนตบหูเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าเจอกันก็หยิกหูทักทายกันแบบคนรักคนใคร่นะฮะเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อเป็นญาติกันอะไรก็ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นญาติกันอย่าทำให้แตกกันเลยนะฮะนี่คุณชัยชนะว่ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เล่าย้อนไปถึงคืนวันเกิดเหตุบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเจอกันแล้วก็เข้าไปกอดคอแต่ว่ามือเนี่ยนะฮะไปโดนใบหน้าของพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่8สิงหาถ้ามันเป็นปัญหาจริงเกิดเหตุจริงเนี่ยมันก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกันตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ผ่านมาแล้ว4วันแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเจอกันวันเผาก็ยังถ่ายรูปยังเดินคุยกันยังเดินสูบบุหรี่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความเมื่อวานคุณชัยชนะบอกว่าในงานศพเนี่ยเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีประสงค์ร้ายทางการเมืองคนที่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ว่าตัวเองไปทำร้ายก็ส่งให้ตำรวจไปเลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการตบไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งวันนี้ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้านคุณสกลทีพัทยกุลนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้นะฮะเพราะว่าคุณชัยชนะเนี่ยดูแลพรรคในพื้นที่โซนภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายรอผู้กำกับบอกเรื่องนี้พรรคจะมีความชัดเจนในอีก 1-2 วันเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ได้ขอให้ติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดก่อนถ้ามีมูลมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคต่อไปทางนี้ตัวคุณสกลทีก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะบอกว่ามันมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ก็รับทราบว่าตัวคุณชัยชนะได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคก็รอรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเดี๋ยวจะมีท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาภายใน 1-2 วันนะช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาตามคดี Forex 3D กันหน่อยนะครับศาลยกฟ้องพิงกี้สาวิกาไปจะถึงยกฟ้องคุณแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่พนักงานในการคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารนะครับรวมถึงนางสาวสาวิกาชัยเดชพิงกี้นักแสดงชื่อดังนะฮะแล้วก็คุณแม่คุณสริญญาชัยเดชและพี่ชายนะครับคุณกฤติเชษฐ์หรือว่าคุณสรายุทธ์ชัยเดชนะฮะกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์คำฟ้องเนี่ยระบุว่าตั้งแต่24พฤศจิกาปี58จนถึง8กันยาปี63จำเลยเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนชักชวนคนมาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Forex 3D อ้างว่าทีมงานเนี่ยเป็นมืออาชีพเป็นคนที่รับเงินของท่านเหล่านั้นมาแล้วก็มาลงทุนแทนโดยคนที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายนะฮะเริ่มต้นที่ประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ 15,000 บาทต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 50,000 บาทโดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศเพียงแต่ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะฝากเงินเข้ามาก็สามารถนั่งเฉยๆรอรับปันผลหรือว่ากำไรได้เลยมีการรับประกันเงินต้นว่าเงินต้นไม่หาย 100% ไม่ขาดทุนนะฮะโอ้คนก็หลงเชื่อนะฮะลงเชื่อกันไป 9,842 รายเอาเงินไปลงทุนรวมกว่า 2,489 ล้านบาททั้งที่ความจริงเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่ได้มีเงินไม่ได้มีการเอาเงินไปลงทุนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการประกอบกิจการไม่ได้มีการไปซื้อไปขายไปเทรดตามที่กล่าวอ้างนะฮะล่าสุดฮะวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยที่6เนี่ยก็คือนายกิตติเชษฐ์สรายุทธ์ชัยเดชซึ่งเป็นพี่ชายของพิงกี้ยกฟ้องจำเลยที่7นะฮะก็คือตัวพิงกี้เองนางสาวสวิกาชัยเดชและยกฟ้องจำเลยที่8เนี่ยคุณสริญญาชัยเดชหรือแม่ของพิงกี้ส่วนนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารกับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกฟังดีๆนะฮะตัวเลขสิริรวมเนี่ย 49,100 กับอีก10ปี 49,000 ปีนะฮะแล้วก็ชดใช้อีกเป็นเงินเนี่ย 4,911 ล้านบาทอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของความเคลื่อนไหวของข่าวใหญ่เรื่องของ Forex 3D นะฮะอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะฮะหลายคนเนี่ยบอกว่าวันสอบฉันก็ทำได้แต่ทำไมประกาศชื่อออกมาไม่มีนะฮะไม่มีชื่อตัวเองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยก็ได้เปิดให้คนที่เข้าสอบไปตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคมนี้นะครับก็ยื่นขอดูคะแนนได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นนะครับภายหลังจากคณะกรรมการกลางสถ.เนี่ยนะฮะได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันบางส่วนนะครับแล้วก็มีการ ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ในวันที่7สิงหานะฮะทางกรมสถ.เนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนสำหรับใครที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็คือสอบไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ไปขอดูรายชื่อของตัวเองได้นะครับสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือไปที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ก็คือในส่วนกลาง2นะฮะก็คือไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับก็ยื่นได้ตั้งแต่13ถึง31สิงหาคม69นะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็อธิบายครับบอกว่าหลักสำคัญเนี่ยก็คือว่าใครที่สงสัยว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ทำไมฉันสอบไม่ได้เนี่ยต้องมีช่องทางให้เขาสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบและตรวจสอบย้อนกลับได้การจัดการเรื่องนี้ต้องชัดเจนทั้งในส่วนของคนที่ถูกตรวจสอบและคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบต้องทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้อย่างเป็นทางการให้เกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดสอบและการประกาศผลด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรักษาการอธิบดีกรมสถ.เนี่ยก็บอกว่าในส่วน 5,900 กว่ารายชื่อที่มีการแก้ไขคะแนนและก็ถูกเพิกถอนชื่อไปแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วแล้วก็อยู่ที่ตำรวจด้วยหากมีการประมวลและก็ตรวจสอบความถูกต้องทางสถ.จะแจ้งรายชื่อ 5,900 กว่าคนนี้เนี่ยไปยัง5หน่วยงานที่มีการ MOU ในการตรวจสอบความผิดส่วนที่มีการเรียกร้องให้กพ.ที่เป็นสำนักงานกพ.ในการจัดสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับบอกว่าให้กพ.มาสอบแทนเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นๆได้ไหมนะฮะคุณนิรัตน์เนี่ยก็อธิบายว่าเราทันปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนการจัดสอบหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจแต่อย่างที่เคยบอกว่าเรื่องนี้มีผู้เล่นอยู่4คน1ก็คือตัวกรมนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2มหาวิทยาลัยที่รับจ้าง3นายหน้าที่บอกว่าเป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งและ4คือตัวผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อ2ส่วนแรกที่เป็นส่วนสำคัญก็เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องปิดจุดอ่อนให้หมดส่วนกระบวนการซื้อขายตำแหน่งซึ่งทำกันเป็นกระบวนการเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจและหน่วยงานที่อยู่ข้องเข้าไปตรวจสอบต่อไปทางด้านของคุณอาจพลสันไตรภพนะคุณอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่เห็นว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.จะส่งรายชื่อ 5,900 กว่ารายเนี่ยให้กับหน่วยงานที่สถ.ได้ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานตรวจสอบก็เลยขอถามว่าจะส่งรายชื่อเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่ทำ MOU เนี่ยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทางนี้ในส่วนของกรรมธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่สำนักงานปปง.ที่ดูเรื่องเส้นเงินหรือการฟอกเงินซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำ MOU กับสถ.และได้สอบถามเรื่องนี้ไปแล้วก็ทางปปง.เนี่ยชี้แจงว่าตอนนี้รอให้สถ.กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยส่งรายชื่อ 5,900 กว่ารายชื่อเนี่ยนะฮะมาให้ก็จะได้ตรวจสอบเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดส่วนที่สังคมมีข้อสงสัยนะครับว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ในส่วนของกรรมธิการบอกว่าก็พยายามทำทุกวิถีทางเลยครับที่จะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหากใครชี้แจงไม่ได้ก็ต้องรับผิดอย่างไรก็ดีวันนี้ได้ดำเนินการเอาผิดนะฮะเป็นข้าราชการระดับ10ที่ยังให้การปฏิเสธอยู่ส่วนที่จะใหญ่กว่า40นะอาจจะเป็น41 42ก็ไม่แน่ใจว่าปปช.มีหลักฐานขนาดไหนแต่ถ้าหลักฐานไปถึงใครก็เชื่อว่าจะสามารถเอาคนที่มีการกระทำความผิดเนี่ยนะฮะมาลงโทษได้จากคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขยับไปดูความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งกันหน่อยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเปิดรายชื่อพยาน5ปากแล้วก็จะนัดไต่สวนนะฮะในวันที่26สิงหาคมนี้แล้วก็สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงนะครับศาลรัฐธรรมนูญครับออกนั่งพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัย22เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่กกต.เนี่ยทำบัตรเลือกตั้งแบบมีบาร์โค้ดและ QR โค้ด ซึ่งอาจจะทำให้คนที่มีข้อมูลเนี่ยตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าใครลงคะแนนให้ใครอย่างไรนะครับจนอาจจะทำให้เข้าข่ายนะครับว่าการลงคะแนนนั้นไม่เป็นไปโดยลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราโดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5ปากในวันพุธที่26สิงหาคมเวลา 10:30 นประกอบด้วยนางนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์

0: ว่านะครับ2คนที่เคยนัดไว้เนี่ยได้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงที่ยื่นต่อศาลครอบคลุมทุกประเด็นแล้วก็ไม่ได้เรียกมาไต่สวนเพิ่มในวันดังกล่าวทางนี้ศาลได้มีคำสั่งให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานโดยอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนในห้องพิจารณาคดีเท่านั้นนะครับก็จะมีการไต่สวนกันในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งวันพุธที่26สิงหาคมนะฮะขยับไปดูกรณีตำรวจไซเบอร์ไปบุคคลเป้าหมาย2จุดนะฮะที่จังหวัดแพร่แล้วก็ที่ปทุมธานีเนี่ยก็รวบเยาวชนแกะรอย IP ฉกข้อมูลขายดาร์กเว็บพบหลักฐานสำคัญขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการกรณีที่ปลัดกระทรวงดีคุณพัชระอนันตสินนะครับได้มอบหมายให้ผู้แทนไปร้องทุกข์กล่าวโทษหลังพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยล้วนไหลแล้วก็มีต้นทางมาจากระบบของกรมขนส่งทางบกและกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเจาะไปแกะรอย IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลผิดปกติ3แหล่งคือที่เทศกิจเขตบางกอกน้อยที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่กองกำลังสุรศรีก่อนที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งระงับการเข้าใช้งานของ3หน่วยงานดังกล่าวแล้วก็ประสานตำรวจไซเบอร์เนี่ยโดยทางพลตรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็มอบหมายให้ทางรองผู้บัญชาการนะฮะไปแกะรอยพบว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรงแต่ไปแฮ็ก username password ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วพอเข้าไปได้ก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมานะฮะแล้วก็ไปขายผ่านดาร์กเว็บผ่าน Telegram แล้วก็ Discord นะครับขณะเดียวกันชุดทำงานก็ได้ตรวจสอบต้นทาง IP นะไปพบต้นทางอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วก็ปทุมธานีเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นของศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นบ้านพักใน2จังหวัดดังกล่าวแล้วก็เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นเยาวชนมาทำการสอบถามแล้วก็ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่บ่งชี้ว่ามีส่วนในการกระทำความผิดเพื่อที่จะสาวไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับปิดท้ายแจ้งข่าวดีสั้นๆว่ามติกกพ.เห็นชอบลดค่าไฟ9สตางค์ต่อหน่วยจาก3บาท95เหลือ3บาท86ลากันไปด้วยข่าวดีและกันวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุภรันทิศมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสม

0: พระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิกรจิรเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้างงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชี้ตราไปรษณียากรและส่องวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพในงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าว นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยชเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลังกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรไบโอเอนจิเนียริ่งณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเทสไทส์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยโดยใช้วัสดุและกลุ่มสีจากหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7ภายใต้แนวคิดหลัก Reimagine หรือจินตนาการใหม่ผ่านแนวคิด Cultural Diplomacy ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่ผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัย4กลุ่มได้แก่ The Sanctuary Withinเคหะกายานำแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในถ่ายทอดผ่านลวดลายเรขาคณิตโทนสีเทาสีเงินสีฟ้าอ่อนสีเบจและสีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกสงบมั่นคงและมีรสนิยม The Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและแฟชั่นผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมอาทิผ้ามัดหมี่เข้ากับลวดลายกราฟิกและการซ้อนทับอย่างลงตัวในเฉดสีครามสีเขียวสีเหลืองและสีชมพู The Exquisite Movement ท ท่วงท่าสง่างามนำเสนอความงามของการเคลื่อนไหวผ่านเส้นสะท้อนแสงเส้นโลหะและเทคนิคการทอที่สร้างมิติบนผืนผ้าโดดเด่นด้วยเฉดสีแดงส้มสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเย็นและสีน้ำตาล The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดความนุ่มนวลและเบาสบายด้วยการย้อมไล่เฉดสีธรรมชาติเช่นสีเขียวสีฟ้าสีครีมสีน้ำตาลอ่อนและสีเหลืองอ่อนเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอลล์2ทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือ Thai Textiles Crane Book Spring Summer 2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และประกอบอาชีพต่อไปสำหรับหนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารด้วยพระวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับวงการผ้าไทยให้มีความทันสมัยในระดับสากลมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติในราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อันเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนจากนั้นทรงฟังการเสวนาหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569โดยนายวิทย์สิทธิเวคินและนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารเดอะสแตนดาร์ดซึ่งได้เสนอแนวคิดถึงผ้าไทยในฐานะอารยธรรมทรงคุณค่าที่ได้รับการสืบสานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังกล่าวถึงหนังสือเทรนด์บุ๊กซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตผ่านศิลปะสถาปัตยกรรมและศาสตร์แห่งความงามเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการจัดทำหนังสือเทรนด์บุ๊กตลอด7ปีที่ผ่านมาซึ่งทรงตั้งพระไทยให้เป็นตำราที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในการนำไปปรับใช้จริงโดยทรงนำรากฐานวัฒนธรรมและภูมิรัฐศาสตร์พื้นถิ่นมาเป็นความรู้หลักพร้อมทั้งทรงเน้นย้ำความสำคัญของการลงพื้นที่ศึกษาบริบทและข้อจำกัดของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาผ้าไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งคุณค่าในระดับสากลเวลา 16:45 นเสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identities ซึ่งจัดแสดงแบบชุดผ้าไทยที่ดำเนินงานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้กระบวนการผลิตอัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชนต้นแบบ10แห่งจากทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยชิวเวลเลตจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อู๋ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยโดยทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ป๊อปอัพโชว์เคสของ Icon Craft X Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลคชัน Twist of Legacy Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลคชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน Craft 2026Four Masters of Legacy Four ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Eight Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรี Atelier and Academy Embroidery งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเทสไทเทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระราชปีท่านทรงพระราชทานไม่อยากเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านถึงคิดว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคนพี่พราวที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษา
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงทั้ง10แห่งในกรุงเทพมหานครผลัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพระราชทานพระศพโดยวันที่18กันยายน2569จะครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่และพระสหัสนัยทำนองลากสูงและพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนสำหรับพระอภิธรรม7คัมภีร์คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกอภิธรรมคือธรรมะขั้นสูงกล่าวถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานส่วนพระธรรมใหม่คือบทสวดที่พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในภาษาบาลีและมีความเชี่ยวชาญประกอบและร้อยเรียงขึ้นมาใช้บทโคชกะคือหมวดหมู่หรือกลุ่มธรรมมาจากคัมภีร์อภิธรรมเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลา 7:00 นถึง 17:30 นสำหรับบทสวดพระสหัสนัยคือส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยวิธีการแบ่งธรรมออกเป็นพันในเพื่อแสดงความละเอียดของสภาวะธรรมและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและความมั่นคงของชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆเริ่มตั้งแต่ฐานปฏิบัติการมัควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยหรือที่เรียกว่าเนิน469จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการผาหลวงหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเป็นฐานที่มั่นรักษาความสงบที่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2: หลังจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานพัฒน์เพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังของฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งฐานปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และสุดท้ายที่ฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์องคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยสำหรับฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายหรือเนิน350เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางทหารที่สำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่ระลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ร่วมกันปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงพร้อมกันนี้ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีองคมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยมีความพร้อมและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลอย่างครอบคลุมในทุกด้านองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรี
3: วันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและอุทิศถวายแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีด้วยต่อจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียรพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาลโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสาลโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปีพุทธศักราช2190ในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์โดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาลโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นปรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลโคดม
2: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นภายใต้ชื่องานสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถ่ายทอดผลสำเร็จการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงในโอกาสนี้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและพริกขี้หนูในภาชนะสำหรับงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้และตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมณพื้นที่จริงและถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จนถึงวันที่15สิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบูรพาบริษัท Best World Enterprise จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซัมฟราวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนนท์หมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระและต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทเทียลออโตเมชันไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธจินดาและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดโสมนัสวิหารและวัดฉิมกายะขออภัยค่ะวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโครออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS โมเทสติ้งเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าวและวัดโคนองกรุงเทพมหานครวัดละหารและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัย ใหญ่บูรพาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยุเจรทหารสื่อสาร
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองค์

0: ็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองสั่งสอบกรณีมอบอาวุธปืนเป็นของขวัญในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันและกบง.เห็นชอบลดราคาดีเซลลง2.40 บาทต่อลิตรมีผล16 สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นรางวัลจับฉลากมอบให้แก่ผู้โชคดีในงานนั้นกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนและมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมกับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลกำหนดกรอบตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือคำสั่งของทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: เลขาสภาพัฒน์เผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยหลายเรื่องเร่งดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรปัดสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดเพื่อดึงน้ำให้ Data Center คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายดลุชาพิจยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่

0: ทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกเข้าหารือเรื่องงานหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center และอีก 2-3 เรื่องยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยนายนันทุชายกล่าวว่านายกรัฐมนตรียังฝากให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวทั้งโครงการเจ้าพยาฝั่งตะวันออกและโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒน์แล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมวลเรื่องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกว่า 200,000 ล้านบาทและอาจใช้เงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนกรณีคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบางตะโนดจังหวัดจันทบุรีนายนันทุชายืนยันว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้และปฏิเสธกระแสข่าวที่เชื่อมโยงโครงการกับการจัดหาน้ำให้กับ Data Center โดยย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกันพร้อมระบุว่าภาคตะวันออกมีความต้องการใช้น้ำทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและพิจารณาผลกระทบของโครงการต่างๆอย่างรอบคอบดิษฐพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ปิดท้ายที่กบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4,400 ล้านลดราคาดีเซล 2.40 สตางค์ต่อลิตรมีผล16สิงหาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นายเอกรัตน์พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานจึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลดลง 2.40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่อง31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน2569โดยคิดเป็นราคากว่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลทำให้บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนประมาณ 17,422 ล้านบาทชนี้เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนสิงหาคมยังคงมีความไม่แน่นอนจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมัน11รูปในบางภูมิภาครวมถึงสถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสด้วยสำหรับขวัญช่างกลรายงานค่ะ
3: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ081 808 8009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอน

ไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือ
2: ลำพวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดนครพนมระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องหลังระดับน้ำแม่น้ำโขงใกล้จุดวิกฤตสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จังหวัดนครพนมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงจนเข้าใกล้ระดับวิกฤตส่งผลให้ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังในหลายอำเภอล่าสุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำแม่น้ำโขงพบว่าอยู่ที่11เมตร98เซนติเมตรลดลงจากช่วงเช้า2เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่12เมตรแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ทางจังหวัดจึงยังคงเฝ้าติดตามแนวโน้มระดับน้ำอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องกระจายใน13จุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมขังให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำสาขาควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับสูงและห่างจากระดับวิกฤตเพียงเล็กน้อยไปต่อที่กระทรวงกลาโหมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการร่วมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยสหรัฐคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายเอลบริดแอนดรูว์โคบี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคม2569โดยกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับรองอย่างเป็นทางการที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยพลเอกอนุภาพสิริหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมหารือการหารือในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการพัฒนากิจกรรมด้านความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับนายโคบี้นั้นเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยลเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนากองกำลังมีบทบาท

0: ำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามด้านนโยบายรับผิดชอบกำหนดทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงต่อไปหน่วยนภาสมัครสมานรายงาน
1: ปิดท้ายที่เอกนิติชี้4ความท้าทายเศรษฐกิจโลกทั้งโลกแตกขั้ว AI พลังงานสะอาดและสังคมสูงวัยแนะไทยรักษาความเป็นกลางพร้อมเร่งใช้เทคโนโลยียกระดับคนไทยคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญ4ความท้าทายสำคัญได้แก่โลกแตกขั้วการปฏิวัติ AI การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและสังคมสูงวัยโดยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าขณะที่ไทยถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีสูงสุด 12.5% ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการปฏิวัติ AI จะกระทบทุกอาชีพจึงต้องเร่งให้คนไทยเรียนรู้และใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพขณะที่การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเร่งตัวจากสงครามและความผันผวนของราคาพลังงานส่วนสังคมสูงวัยทำให้จำนวนแรงงานลดลงและไทยเริ่มเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกทั้งไทยยังมีโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตหากรักษาความเป็นกลางและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายพร้อมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและประชาชนโดยเฉพาะรายย่อยผ่านเทคโนโลยีและ AI เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่นำ AI มาช่วยวิเคราะห์และยอดขายและต้นทุนส่วนกระบวนการยุติธรรมต้องเตรียมรับมือคดีรูปแบบใหม่มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมราชศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของบูเลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าทีเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่ได้ไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2 1 1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้าสุขสาลา
1: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวละค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
6: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แ

0: สสสขอสนับสนุน
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิกตังทุกคงเหรอเล็งเหรอเล็ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิกตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจูบนี่ฉลาดมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกแล้วจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องด้านท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
8: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่ช่วยสานสายใยแห่งความรักและความผูกพันระหว่างสมเด็จแม่กับพระราชโอรสและพระราชธิดาให้แน่นแฟ้นอบอุ่นและมั่นคงอยู่เสมอค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเป็ดอี้เหลียงเป็นทางเลือกใหม่สร้างรายได้ไม่สิ้นสุดค่ะสัตว์พระราชทานเป็ดอี้เหลียงนี้เป็นสัตว์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินค่ะเป็ดพันอี้เหลียงเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ผลผลิตไข่สูงมีถิ่นกำเนิดจากเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยในปีพ.ศ.2543ได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลูกเป็ดอี้เหลียงอายุ1วันจำนวน65ตัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงมีพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยจากการส่งเสริมดังกล่าวนะคะทำให้เป็ดอี้เหลียงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการเกษตรที่น่าสนใจเกษตรกรสามารถที่จะเริ่มต้นเลี้ยงในจำนวนไม่มากและค่อยๆขยายพันธุ์ต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้อย่างมั่นคงโดยมีรายได้จากการจำหน่ายลูกพันธุ์ไข่เชื้อนะคะแล้วก็เป็ดเนื้อผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ในด้านคุณลักษณะของสายพันธุ์เป็ดอี้เหลียงมีจุดเด่นด้านการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเลี้ยงง่ายทนทานต่อโรคใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 4-6 สัปดาห์สามารถจำหน่ายได้อีกทั้งยังให้ผลผลิตไข่สูงโดยแม่พันธุ์1ตัวสามารถให้ไข่เฉลี่ยมากกว่า205ฟองต่อปีไข่มีขนาดใหญ่เหมาะทั้งสำหรับบริโภคแล้วก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะด้านคุณภาพเนื้อเป็ดอี้เหลียงมีเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบไขมันแทรกกำลังดีสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวค่ะอีกทั้งเมื่อเติบโตยังมีลักษณะเด่นคือขนสีขาวปากและเท้าสีส้มรูปร่างสวยงามจึงสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามได้ด้วยและพบได้ตามแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและก็คาเฟ่ต่างๆค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของเป็ดอี้เหลียงนะคะถ้าพูดถึงในด้านการจำหน่ายแล้วเนี่ยเป็ดอี้เหลียงสามารถที่ลูกเป็ดเนี่ยนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นจำหน่ายได้ในราคาประมาณตัวละ50บาทอายุก็ประมาณ1สัปดาห์โดยผ่านการดูแลตามโปรแกรมวัคซีนอย่างเหมาะสมมีการรับประกันความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางซึ่งเอื้อต่อการเข้าถึงของเกษตรกรทั่วประเทศด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งด้านการเลี้ยงง่ายโตไวให้ผลผลิตสูงและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้หลายเป็ดอี้เหลียงจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของภาคเกษตรไทยภายใต้แนวทางการสืบสานพระราชดำริของแม่ของแผ่นดินที่มุ่งสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยอย่างแท้จริงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่14สิงหาคมวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันที่14สิงหาคมมีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจในระดับโลกเลยนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นประกาศจอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2488ค่ะ14สิงหาคม2488สงครามโลกครั้งที่2ในแปซิฟิกเอเชียยุติลงอย่างเป็นทางการโดยพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตนะคะฮิโรฮิโตค่ะแห่งญี่ปุ่นนะคะทรงประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านทางวิทยุกระจายเสียงทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งก็ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกเมื่อวันที่6แล้วก็9สิงหาคมที่ฮิโรชิมาและนางาซากิก็อันนี้นะคะต้องบอกว่านับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกว่าพันปีนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ยินเสียงจักรพรรดิของตนค่ะที่มีการประกาศแบบนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิเนี่ยส่งผลให้ฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิตเป็นเรียกว่ากว่า2ล้านคนบ้านเมืองเสียหายยับเยินเลยพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะส่งเรียกร้องให้คณะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อรักษาชาติพันธุ์ของญี่ปุ่นให้ยอมรับข้อตกลงพอสดัมและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาโมรุ
ชิเกะมิสึนะคะกับนายพลโยชิจิโร่คุเมสุลงนามในสัญญาสงบศึกค่ะกับนายพลแม็กอาเธอร์นะคะท่ามกลางสักขีพยานจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆบนดาดฟ้าเรือประจันบานมิสซูรีเหนืออ่าวโตเกียวในวันที่2กันยายน2488ซึ่งได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะ14สิงหาคมยังมีเหตุการณ์สำคัญได้แก่ประเทศปากีสถานได้รับเอกราชเมื่อปีพ.ศ.2490ประเทศจีนประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ.2460นอกจากนี้14สิงหาคมพ.ศ.2423มหาวิหารโคโลนนะคะสร้างสำเร็จพร้อมกับมีพิธีวางหลักหินบันทึกข้อมูลการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1791ค่ะแต่มีปัญหานะคะให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างจึงต้องใช้เวลากว่า600ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์นะคะมหาวิหารโคโลนเนี่ยเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกนับเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเป็นหอคอยแฝดสูง157เมตรกว้าง86เมตรยาว144เมตรสร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์แล้วก็พระนางมารีปัจจุบันนะคะมหาวิหารโคโลนนับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลนและประเทศเยอรมนีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี2536ด้วยค่ะและวันที่14สิงหาคม2546ยังเป็นวันแปลงสภาพและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกลับมาที่บ้านเราแล้วนะคะก็เป็นช่วงวันนั้นนะคะเป็นการเริ่มต้นซึ่งได้แยกตัวออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มตัวภายใต้กระทรวงการคลังค่ะโดยถือว่าเป็นวันนี้นะคะ14สิงหาคมเนี่ยก็เลยกลายเป็นวันสถาปนาบริษัทในแต่ละปีค่ะเป็นการแปลงสภาพแล้วก็จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าแต่หากนับจากจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์จริงๆเนี่ยเริ่มต้นแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่4สิงหาคม2426แต่เขาก็ให้เป็นว่ามีการจัดตั้งเป็นบริษัทเนี่ยนะคะ14สิงหาคมก็เลยให้14สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสถาปนาบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะพักฟังเพลงอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากดูโขนชวนไปดูโขนกันดีกว่าค่ะโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีการเรียกว่าที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพียรแด่พระสงฆ์โดยมีพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังและก็รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีบวงสรวงครั้งนั้นด้วยนะคะมีการบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และก็เจริญพระพุทธมนต์เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงด้วยดีและเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อคณะดำเนินงานนักแสดงแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็มาร่วมกันมากเลยทีเดียวนะคะณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับปีนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจึงเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์ค่ะแต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงนี้เพื่อให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปอย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นก็นับเป็นโชคดีค่ะของคนไทยและประเทศไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเลยแล้วก็เป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธินี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเป็นการแสดงตอนสีดาเปิดจำหน่ายบัตรแล้วค่ะตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนะคะสามารถไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะสำหรับบัตรราคาเข้าชมนะคะก็มีหลายราคา 2,000 บาท 1,800 1,800 บาท 1,000 บาทนะคะแล้วก็800บาทแล้วก็600รอบนักเรียนเนี่ย200บาทค่ะเปิดจำหน่ายบัตรอย่างที่ว่าวันที่12เวลา10นาฬิกาก็สามารถไปจองได้สำหรับคนที่สนใจนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะหมายเลขโทรศัพท์022623456 022623456ค่ะก็เป็นการแสดงที่น่าชมมากส่วนอาคารเรียนรู้เรื่องโขนก็มีประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเป็นอาคารที่ดิฉันคิดว่าเด็กๆนะคะนักเรียนนักศึกษาน่าสนใจที่โรงเรียนน่าจะพาไปเที่ยวชมเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นาฏกรรมชั้นสูงของไทยมีทั้งอุปกรณ์ฉากงานจิตรกรรมต่างๆค่ะก็ถ้าสนใจนะคะไปเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะมีการจัดนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับโขนด้วยค่ะสื่อมัลติมีเดียมีพร้อมเข้าใจง่ายสนใจนะคะจะเปิดทุกวันพุธและถึงวันพฤหัสค่ะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์จำหน่ายบัตรเข้าชม 9:30 นถึง 15:30 นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0353529991ค่ะ0353529991ค่ะแล้วก็ท้ายก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะคะก็มี ข่าวประชาสัมพันธ์อีกเช่นเดียวกันค่ะมีจะมีการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ซึ่งตอนนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะมีการจัดเนี่ยในวันที่17ถึง10
9สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปถ้าท่านใดสนใจก็ไปชมได้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาประกวดนี่จะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประกวดนะคะก็รายละเอียดติดตามได้ทาง Facebook ของคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินก็ติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับช่วงวันที่17ถึง19นะคะรู้สึกว่าวันที่17นี่จะเป็นการจัดกิจกรรมก่อนนะคะแล้วก็วันที่19เนี่ยจะเริ่มมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศค่ะล่ะค่ะงานก็น่าสนใจอีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM แล้วก็ FM สำหรับวันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาเซฟติก
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจักรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอยากใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีกอแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 得。
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ละมือสิไปใส่มุมบักเสื้อแดงหนักเล็งยายขั้นหมดดินบ่อได้เศร้าเศร้าหน้าอย่าคิดนี่เบื้องเบื้องหลังแล้วปนปีล้วนแต่สิเป็นไพ่ความจังไรสิเคยทำได้รับกรรมเดวันนี้อย่าคิดหนีไปเลยน้องกำสนองให้แล้วตัวฝางุ้มหัวอยู่ดีดีสิไปลีอยู่บ้านได้เคยแม่นจังได้ก็ต้องได้เข้าไปพรนอนในกงฟ้ากับดินนั้นยังคง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้นจะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอร์ก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากเสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่เสวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปเสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกๆดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่ฉันบอกกับเธอตรงๆนะว่าทุกวันนี่ฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลย
1: อ้าวก็ไม่เลือกอะไรข้าก็บอกให้รู้นี
0: ่อ๋อก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอ่ะยังจะไม่รู้อีกน
1: ี่อ๋อนี่หมายความว่าน้องอ่ะนอกใจพวกพี่เหรอคะ

0: ธอควรจะรู้ว่าเธอทำอะไรให้ได้ดี
1: ฮะเรื่องอะไรให้ก็บอกสิคะ
0: เมื่อเย็นหวานเธอแกงอะไรในหม้อ
1: เมื่อเย็นหวานนะคะ

0: และจำเอาไว
1: ้แต่วันนี้น้องหมอขาบีคือเชื่อตาเ
0: กโอ้โหไม่เอาแล้วยากโนเคสาเกนั่นแหละพวกเดียวกัน
1: สาเกไม่ชอบแล้วมาทานแล้วครับคุณพี
0: ่อ๋อเธอทานคนเดียวก็พอแล้วยายแก

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเคารพทำให้เกิดในตระกูลสูงสวัสดีค่ะเรามักพูดกันเสมอว่าเด็กสมัยนี้ขาดสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่เราเคยฉุดคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัมมาคารวะนั้นคืออะไรคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคารวะคือเคารพสัมมาคารวะคือความเคารพที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงกิริยาอาการนอบน้อมกราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่แปลว่ามีปัญญามากจนกระทั่งเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนคนที่มีคารวะคือคนที่มองเห็นคุณธรรมความดีที่มีอยู่จริงในตัวของผู้อื่นแม้นเขาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้องค่อยๆถ่ายทอดเอาความดีเหล่านั้นมาใส่ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีผู้ที่มีสัมมาคารวะหรือมีความเคารพในคุณธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวสีทองที่โน้มตัวลงต่ำสู่แผ่นดินมีพลังหนักแน่นแต่อ่อนโยนค่ะใครก็ตามที่มองไม่เห็นความดีของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมได้ชื่อว่ามีใจบอดถึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีสิทธิ์เห็นธรรมได้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถมองเห็นถึงความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเราทำได้ก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวลาคุณผู้ฟังด้วยบทกวีที่มีความหมายจับใจว่าหากไม่ได้ทำความดีในแดนดินจะทวินถึงสวรรค์นั้นอย่าหมายสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผ่านหลากหลายมุมมอง
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้ 90,000 เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
1: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
1: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคมฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่า เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆแกถามแต่ว่าใครคิดแ

0: และเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
1: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
0: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เก็งกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
1: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
0: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
1: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กาญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าอ่ะแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเ พื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาภรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย็บเพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาภรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปอ่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้แล้วเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการอะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดนะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณอะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดนะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดนะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาภรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
1: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับ
0: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
0: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากหรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
0: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
0: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอยากใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
0: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
0: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยา

0: สำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติดแปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่
2: อ
1: เออใช่ใช่ใช่อาส้มจุกกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ยายและไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมทะเลเร่งตรวจสอบเหตุสงสัยคราบน้ำมันที่เกาะสีชังเดือนหน้าตรวจคุณภาพน้ำและเอาผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาครับ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่าย